0: ก็ยอมไปยอมในกรอลำเปราะเกรียดลังนกรงหลัดไม้บังกอใส่ไม้บาวดและบ่อตุ้นกระจับรังเตยันอติจักสามลานไม้ตือรวยมาตัวเกลหลัดไม้บาวดบังตัวปลุกตัวกุตัวปลุกให้มากลักพรักลำสามลาน
1: Trước đây thì công việc của em thì công việc.
0: Hãy lo tí cầu nam ở bờ tiện nộp căn. Hãy để lại tôi đem tiền lũ nốt cầu vết tiện buồn po hàng túm là lần po mau là cà phê mà mò và vật bỏ tủ tươn ố. Rồi cận ăn cọp lại là dầu rung hoạt mà dài. Lẽ ăn mọi buồn bị cung phồn để xa đừng bày cầu chàn prắc con nục na. Bé cầu mò prắc ngậm cả nục rung hoạt mà dài.
1: Cái cây dâu tằm á là vừa có thu nhập.
0: อระในบรมลิมบรมโรมอบางะตาระเตลูนกมอลุ้มเล็กบนสังกริงแต่กระปุยกริมด้วยอยู่เบี้ยตัวแรมและดุมหันดำเด็กมราลำอินเตอร์เน็ตเอามายอกนองแกรงลำประเกรดลังเจียมรงหลัดมราดูดโอมาเตือนบีมเล็กและหันดำเป็นเด็กมาประตัวแรมดุมไกลมรมรางลำอินเตอร์เน็ตเปรียมเจียมรงเกรดลังหลัดมรายก่อไซโปก็ยอดทอปยอมเด็กมราลำประรงหลัดมรายสนั้นพอตุตุนบาวิดก็ก่อไซหมอกแหลกจับรังเพราะตัวเรียมตุ้มได้เราลำอินเทอร์เน็ตเปียกเกรดลังเปราะหลอกมารวมหนึ่งเมื่อไม่ตื่นจริงและกลุ่มไงไปลานิเล่าลำเปราะปิมลิฮัดรำเป็นในหมาเพราะกระหักเอาแกลดเล็ดลานมุมได้บนสร้างกริ่งตะกะปุยอดุกเล็ดลาน
1: chồng dâu nuôi tằm này em thấy cái công việc nó cũng ổn định.
0: Bà lại là dâu đồng luật mày nay bà vượt bỏ tụ tươn cái chập răng có bố bà đi mồm rô mò lại đi cái nhà có bà giờ phải bốc nhà lô vì hôm ta đúng cái bố chỉ lại cầm này cái đồng luật mày vì hôm mai tay tuổi rèm lại đàn mừng đàn bớt có là tuổi rèm hoàng bình gặp nộp một căn
1: cùng nhau phát triển
0: มายฮัตตัมเดียตกเตบุญกรายสะนำกาจารตักลักอดิพองเปราะปลาเกรดลังสายตารกะเพและดันเงาปรากระจำเอียงเอาลำเปราะปลามจริงกะเพก็ยัวกะบาปรักแปลบอปรวยบอกะเพหมอบะเวทเบะยับตุมลำสาทนหมอบะเวทเกมตัวตอนกะเพสารดุจลำสายตาบุกละไกลมาหัตมจังงะลำปรอมกรับดิกระเทพอปูลปิฮิกุมพรมเดียสะอรังและของกันนังปรักแบรจานกำเนิดกันนับใหญ่แบรไมจานหมอดหลบลอยกลับปรักมอปรักจานไม่ไปยั่วไปทำดิกระยาปรักกระจอมเอียงอ้าวเลยคนกรูอยู่นับแยะดมปรักกระดกแปลหับบ่อโปรยเกรดลังกะกะเพลำปรักกระจอมเอียงอ้าวดมทนแก่มในมอลุ่มด้วยบนสั่งใจขับจังและนันนากระจอมเอียงอ้าวเลยคนเพียนอยู่นับแยะโปก็ยอมมอและปรับแปลมนาลไม่แปลลูมตามนาลยานและมอมยามห้องลูบดักลูแอร์กูเลอร์มอกแลเซียมเทมเทเปียกกระจอมเมงเอาเลยซีแกลมนิบนสร้างขับไหลลำสามลานไม่มอกกระจอมเมงมาตัวก็นำกระจับเมงเอาเดียดปรังเมงเอากระพงแดดเดียดไม่ฉีเมืองต่อยตุ้ยมาปลุกตัวกระไปตุ้ยบ่อปรักลำสากระจับบีมเมงเอาดิปรังฉีหอยนะเมืองนำไปตุ้ยมาปลุกเบาตัวก็จุ้ยตุ้ยบ่อปรักลำสากระจับเอเดลติงินุมปรักเปลี่ยกับพระอันตุกับไม้บังสะปันในกลักตัวกับลูกเอกลักปรักงานลำสำลานมังปรักกระจอกชมอาหำนาลยาลลวยคนกรุยเวนาและนันปรักฉีกับเพไกลเติบก่อเสะไม้เหตุกระจับไกลและกบูนกระนับกระจับรังในปตุตุนปาวิทมังไม้ลวยงะแกลอิมเธอเปิมลิฮะจามินเด็กมาพระกริมเดียแบะเปียบืดไหลเกอแกลบูนกระนับกระจับรังมังอิปูลปิคุมพรมเดียสะนำกามตมปลาง
2: ดังปรักแบรพงเนียไม่ได้พงเนียนั่นแบรจานเล่งนั่นได้ดื่มกราเกอบรอเคยสู้แล้วนั่นละพาเกอบรักจ่อชุ่มอ้าวนั่นดังมันนั่นเนี่ยได้ละดื่มเมาเกอต่อต่อบังกัดลามแล้วนั่นเกอกราฟรวยแล้วนั่นเกอกราฟมาน
0: ดังบังซาตัวบอกกว่าใส่ไปลานในเล่าปิมลิมในหมาเพราะรู้ระในบริมลุไม่เต็มเดียลำสะนำกาปิมลิหะจำเป็นในหมาเพราะไอปูลปลาหน้าเซลรงหลัดมรายหม่อมเกาะจริงห้องปลดเราจั่วไม่เต็มเดียหมดทุกกลุ่มเอาหมดยอดนกกนองตุยรำในหมาเพราะเราดูดโอเบทะนกในละรูปาดิอาเตียไม่เต็มเดียกระหักเอาแกลดเล็ดลันกระตื่นกรำดิปรกนอแกลดเด็บตาในจริงพอตุตื่นมังตาประดิษฐ์มรสปันหาดาประสากจุสาตปันเบมลิหาดามินเด็กมาประกริงโดยเบะหาดามจนในอมยกนอมเดกยาประยมเถื่อโดยโอเบดะหังประงะกละตุบาวิตพอตุตื่นมังนันพงไม่เต็มเนียลำสะช่องเบนช่องงะเดกยาประกนอไปหมอกไหลติบบริเดกยาเห็น
1: พ คนโตที่กึ่งอ่ะบรอปลามันก็เตอร์ปลามเดนก็บรอกนั่นก็อยู่ยานมันบดานอยู่บ่มาอู้ทูหยับลู่เลยนั่นจัดเลือกอยู่บ่มาลู่อู้นะให้ในนะพุ่งไม้ได้ก็ลําเล่มปรองเตะรังปลาเสรียงปลาเพลนั่นปลาปลามงาโรงรถปลาง่าโรงรถนั่นก็เทศกาลโรงเดียวนั่นก็เกี่ยมเมื่อท่านนั้นเดียวนั่นจัดเลือกเดียวนั้นมอลูกเมื่อท่านโรงก็มอคินเต้ฟัดเตียนเบียหกจัดเด้ง
0: ดมทนิกาวกลายอมเทอร์เป็มลิฮัจจะมินในมาปรากริงเดียวเบียเบียบริษัทก็กลายบุญกันนับกันจับรังมอลและดมกันนำปล่อยปุริยาลำสะนำกาเหลืองไอจักยกัวฟังกลายจังมอติโนโปมึงตุ้มกลายอิ่มทื่อทำตมพลังมาลูกก็แซมดึกบนสร้างเบื่อปิมลิเหตุจำเป็นลำปลอมมะช่องไปยอมเด็กเราลำปลอมปลามจริงรวมดังปิมลิมดังปลาโยกัวผ่องลาลันยันอันเตียติโนโปอามอละตุกจางกวนกลายรูมึงก็นกนามาลูกก็แซมดึกบนสร้างลุยไอลันตัวไอแกรงมดีกระยาดปลอกกันวะมกระดิกก็ใส่เบื่อกระจับบึงหัวเฮน
3: เปลี่ยนโดยตัวกี้ยินติดตรงกาแฟตรงเจ้า
4: ปิมลิตมนกปลากระเพยมามองประวิตประตูตื้นโรปลานาเจ้าโรงหลับไรและอันมอกแกลมกวมเป็ดมังตื้มิปุริยาเปียมกอมจีงหับตักษาลำปราปลานาเจ้าโรงหลับไรทนมาติดนับไม่มอดจากกิจกายเปียบรื้อมอกแกลดิกยานกยอดดำนิบุญสร้างปิมลิฮิตาเมนนิจมาประประวิตประตูตื้นไอเราติมนิบุญสร้างกนองรับปลามเตเกวรมนึ่งในละทอปลานาเจ้าโรงหลันไรประวิตรูปประตูตื่นจักและนั้นมอกไกลกระจับรังเห็น
0: กะหังตุมเกรงลันรับบาซานเกรงลันโกมไกลจ้อลำเกรงบุญดอนเล็ดลานในตีกำดีกยาระประปลามจริงดมแกลอมอยจักมองลาลันยันอเตียมดึกบนสร้างลำเกรงในตัวและลูหัดรำนักและดันในใดมเจ็บโยกัวพองโนปตุกตาเลยเล่าบาวิตและประตูทืนเฮลโลติอัตมเสียถุมกว่าแซมกันลำสะแอหยวนเมอไมริวทิตุยปลามเลืองแบกเรมลันเตลันและสักกบาเหมาะลาลันและดันไอเตียกระแกรงกับรัวเบดาบอมงาบาวิตอมอโลโอสนั่นแกลดิบเล็ดลันนานาทนตัวบอบลุสปันมอสเกิลนาชื่นตีจารลำดองไม่มอตัวแรมและบรอปละนาเซอรงหลัดมรายไม่จานดอบลุเหกหลักปรักมึงกับยุยเปียมพลกอมจริงบรอกนวะเอเดและปะอําลันรงไม่ลอตลาและปรักจานมึงตัวสาวลันปละนาเซอรงหลัดมรายตาเลยเล่าระในไม่มอและเหเปสแซตาระนกปละนาเซอรงหลัดมรายอามลกุลลวยยันโอหมอปรักปาเวทระในมายหมอปรักปาเวทลวยมลานและนั้นยอดตัวหลดมรายปรอง
5: มีโดยสร้างด้วยทำทีเกยิ่งเตะกว่านากุ้ง
0: รงหลดมรายลำฟางปรหิมารวยมอรวยเวทปอมงาข้ารงหลดมรายสวยมันเห็นมกาหังปลอมกันเบดะหมอนกชิกจับรังและนั้นหมอนกแปลมเจเฮตกจับเมอมกาหังงาปรอหลอมามกันบระรงหลดมรายยลมอรวยปาเวทปอมงาเห็นเขาจ้างมั่งเพราะปลาหน้าเซารงหลัดมรายดีปีลาตีลูกนกเปี่ยมดีประกักปะวิทย์กับไม้เต็มเดียบ่บ่ตุเตือนปะวิทย์มึงก็ใส่ไม้เตยมอลุ่มไม้เตยลำสะแอญวลปะปลาหน้าเซารงหลัดมรายตัวระในไม้ลองเถื่อยลอปอกปรองและนกปลาหน้าเซารงหลัดมรายแกมสายตา
1: ด้วยต่างทีด้วยตามทีทีนะ
0: ก็บุรงหลัดมรายปาวิตประกักกะจับเรื่องเห็นกะอังรมดำกันลำกรับลานหมอปรักปาวิตบอดิกมกะอังปลากะเพกะยุลเตกริงลันในกะเพราะในสวยมันรำแกงไกลรอตืบและดันนกรงหมอกไกลดับก็แจ้งมากหมอกไกลรูปามบังกนุกนาและดันบังเพราะปลาหน้าเจ้ารงหลัดมรายในบีมดิกยารเพราะกนกับไม้เต็มเดียลำสะอมยกนองหายจันไม่ตินดูดโอหาจะปรายจันปรักในหมอกไม่เต็มเดียมก่อมจริงซุยห้องในปลุกถุนแลตาเลยเรากนองตุ่มกว่าแสบไม่เต็มเดียมหมอกไหลเด็บดีกยารมกวบกลมปรักกักกับรูกับไม่เต็มเดียกนับใหญ่ตุ่มกว่าแสบไม่เต็มหมอกรูปรักลายจีและปรักจันและดันหลอมกวบกลมปรักกักตึงเวียรูไม่เต็มกนับใหญ่เห็นเฮกาวทนลานมอและตลับลุยโยมายเต็มเดียหมดทุกกลมทำให้ปุ่มกวบกลมประกักและนั่นมอและเฮมาปลุกตะปันเกิดมายเต็มเดียหมดจันประกมามอมาประเกดได้ห้องนอกเกมตัวไอ้แกลประก
6: จีแอมล้วนเท่าเหี่ยวเง่าม
0: ายเต็มตีในดูบามเบ็ดมามอประเกดได้โอ้มายเต็มเดียแกลติบดีกยาดูกับมายเต็มกันนับหยาบิหกรรมเสือแกลเต็ดลานมกรับดีแกลติบตา mau gọi xe rồi bé xe tôi hết lọc rắc đã bẻ hên đồ bè chàn bằng xa trước của tòa thôn mà mò mạ bạc kệ đại ố có dọa nâng kè hệ gồm góp hệ tặng mai tay mò kè xe rạc chấp lên nâng kè hệ tiếp đi kè giả hên lời ngạ kè yom thưa bìm lý hạt trả mình nạch mà bọa kinh đuổi dùa bẹ bè hợp rữ lại kè kè buồn kè nạp kè chấp răng mò lụ nô bìm mô tù hùm kè bọa kè nọa trù bàm bết mdì kè giả bọa kè nọa mòm kòm chìm mxẹ xì đùm tà bọa lời ngạ sắp oa hồm tạ kèm kiệt mkriêm mòm kòm chìm nà nào hòng bọa bọa hiệp bùm kiệt mkriêm hòng ngay nọ hãy bết xài kè bạc rù kè xe tù hiệp bọa kè xe mai tèm nửa chan mdì kè giả bọa kè nọa lời ngạm ta bọa điết mùa xa pan, mừng hạt ra bọa xa của chút xa tỏa pan. Hi bồn bì gùm phùm nia xa ea nhuôn, mgọm chị nô bì mô rồng y mộ nam đai, lẹt năn bạc nà sâu rồng lật mờ rai. Nô bì mô và rập làm chinh rùm nâng tịt lông hàng, làm em quập bếp. Rô cặp mai tèm đi cả nạp nhai, mgọm kra bọa con hoa kè tìm ta. Hi ngào cận năn, hi bồn bì gùm phùm nia xa ea nhuôn, mgọp phong cơ nông bạc bạc chan cầm đuôi cả nạp nhai, rừng cơ gọi xe bùn cả nạp kèm bùn cả nạp chan, hi bế cơ chụp lốt lòi cài mà tôi hịch lọc bạc, vì hầm đi cả giả bọc cơ nông.
7: Đâm bạc mạnh, đưa cơ nục na nên hi nè phong mai tay mau lạc lại cộm chiên, đi cả giả làm bực sang, làm lại tình yêu tục tân bừng hoa.
0: Bìm lý hạt trạm minh nạch mạp bọa, ông mọi dọa con nòng xà rê, xàm lan từ ngã tụ chiến ố. Bè đà đơn mừng tụm nụ bìm mô mạp bọa điết, bồm nia trong hạ cao klet lẹt lan, mừng à xem lại bồ. Đống klet bìm lý năn bựa mò bà ngã lụ nốt, tì tùm bọ lụ buôn làm chà rạc tạc lạc. Tờ mọc lẹ trù hạt trạm đi kè giả bọa con nọa, bạc cắt, lẹ đàn mọc lẹ đào con năng bầm đuôi hìm căn. Mai thêm đi, ông ấy cho con ông đi cái giờ bọc con nọ cái chập răng cái gọi xài bộ đuổi ố. Bè ta là rùm quốc cầm đi buôn xàm rửa đi cái giờ. Nên chinh bỏ ngã dùm phần, rùm quốc họ lại buôn cả nạp cái chập răng. Hạ trạm đồng rút lại cơ hạ trạm rộm rõ lại buôn cả nạp cái chập răng. Mừng hạ lại rau lại đàn hạ trạm đồng sắp lụp đồng rút đặc lắc lần này. Rồi lát tập này là chắc cầm hiệu buôn sang lại đàn bình cấp trẻ em đình lặng lẽ. Bọn này tầm tuôn làm hạ trạm đồng rút về tay.

0: ลุงกุ๊กกุ๊กกุมดิบวนสางและนันบิงกับกับไปเองเรียกลาดำดวงรูปมังกรเดมังหะไกลมรอดและนันหะดำดวงอสับรูปดวงรูปจารตะลักละมาดำดวงรูปในมอตมตาผลสนัยกันเดินกิดแก่ประดังจารมะประห้องกันเดินกรีดลังประสังหรามอารและนันโตมจัดจารกระไกลรวยกะประมลิมรมโรคกลุ่มทุ่มลำประมโตมจัดมต้มแปลงหัดจะแผ่นเกลี่ยก้างเกล็ดละไปนางไกลรวยปัดกำดิบมาประเอี่ยมทื่อหัดจะประหื่นทอมโรเกิดแกลมอักเสวเรียงตะกละสะแอเพย์ปรับเอมิดเกิดแกลมอักเสวเรียงตะกละตื่นเตยปวดตอบหลุนำสะเตลียาลักเกิดกระตื่นงะปีและสังหระกระตุแรมเปะเมาปลายลำตุนแรมเราผลตมตาแกลมเรานันสนัยเรปะนันสปันกันเดินกิดแก่ประดังจารมะประหังกันเดินประสังหรามอาระและนันตมจัดจารกระไกลรวยงะประมลิมรมโรลำประมตมจัดดงจีกาวทีหัวอันลำตัวเอิงดังกิแองควากิดแก่กันเดินประดังจารควาหอยดงยินเจนจารไก่ลังไกลมะประนาวเต็ดหกมะประละเมาตมดงจีเงื่อนดินเวียนลำกันเดินกิดแก่ประดังจารควาอตุประกันเดินประดังจารฟุกบินเนียกระตำกระแองควาหดองยินเจนจารอินยนบุญจ้ากระแองควากระนังพระสังเจแอจาร
1: กระนังพระสังรำอาร์และดำตมยศจาระระในเกรดลังใส่ปอดและตัวกุจุพุสสะปันนกตมยศหองไอเบกุจุตุสสะปันในปอจวดได้ดำพระและนันไอเบตลอบพุสสะปันในปอไปตัวคนอาจุนแนมโตเริ่มนาฬิกากนึงประสังหรามอาร์และนำตมจดจารเลงอาจักแกลปายัวกระดับหนึ่งริมรอมโรยับสังหราปายัวกระดับหนึ่งเราอย่าเปียหรามอาร์ย่อตัวของประตมจดใส่ตู้กระจิตุสังหราเกิดเราและนันนกต่อแรมอวัดลามปายัวกระดับหนึ่งเราลำไกลจีเปียปวงเด่นตื้อยับก่อนนาดูเกรดลังและนันแนมโตงามกระและสายมรมเต็กนันโรลำไกลมาปะกนึงประสังรำอาร์และนันตมจดจารงามกระและเสตุปลุปะลำเสตุปลุตปันตารำอาร์ยอตวมลุยลันเด่นตื้อกระดับนังกระนมเราไปตอนนั้นดิมลาระดวยตุบบ่อตัวแรมยัวไม่เวติงหางไปไปบ่อเสตุบบ่อไม่เวติงยัวกับประมโตแรมเบียดักแลลุยงะประมลิมรอมโรอตวมลูกและเลจลานก็ยัวกระ

0: ต้มจัดกรีมกลางลันจาร์เลือดอังเกลดับไปนางบวนสางทุนตุยปอปลดเราดงจีดาวมีกิแองควากระหนึ่งประสางจิแอจาร์เกตลังไกลกับเป็นนาก็เป็นเมาทิวตึงเนตากิแองควารูกระแจเพราะลำกระหนึ่งประกหันกบาร์ลุยสิไกลหื่นเท่าเต็นอกกับเป็นเรมลานิกาวแกล้วยงหัตระแผ่นเกรียมกลางลันจาร์ทุนตุยปอปลดสปันหัตระแผ่นเกรียมกลางบวนสางทุนตุยปอปลดตะปันและดันหัตระแผ่นต้มจดประกหันเกรียมกลางลันจาร์และดันแกล้ดับไปนางบวนสางทุนตุยปอตัวปลดเหล่าลำจาร์มองเลยงะตูตื่นรวมควบกรามได้หัตระประจิจังดูบวนสางดูเกรียมกลางแกล้ดับไปนางบวนสางลันจาร์กระต่างกระจับลุยกหัตระแผ่นเกรียมกลางลันจาร์ทุนตุยปอปลดสปันจารำตุนและยับไอ้นุ่มหามอาร์เกตไก่มดิกระตั้งแกล้มต้มปลางหัตระแผ่นกนุกนาควบดิกยาประตุมกราแกล้ติมตามด้วยบุญสางห้องประเกรียมกลางหลันจาร์แกล้ดับไปนาบุญสางห้องหัตระแผ่นกหันเกรียมกลางบุญสางทุนตุยปอปลดตะปันเอเตกจุทุนลุยงะจารำกรามดิอิปุลกหันเกรียมกลางบุญสางบรึกจับกระตังตาระยับกลุ่มจารมก่อมจริงตัวตุ๊ปปลุ่นำอตุ่มโตแรมกระดอบลุ่มใหม่ปอกลกนวดรู้แอปจัดใส่ตุ๊กระดตุ๊เอปุลกะฮันเกรียมกลางบวนสางห้องตะปันปลุ่มสากระดตุ๊เอโนกะฮันลินแรมบอตุตื่นเอเตกเซียมกลางมอตะปันปลุ่มตะปันกว่าใจมากระดตุ๊ยับไกลจันลำนั้นมอกระจุกลุ่มมากระดตุ๊เอโนกะฮันแรมดิกยานแรมเทาเอปุลกะฮันเกรียมกลางบวนสางดิมลาจักประงะพลลำประเกรียมกลางลันจาร์ไกลดับไปนาบวนสางรำกลางไกลยันอาเตียอโมจักงาไกลรัวตึ๊บและดันเกรียมกลางกระลันบลูรัมกิดกายไกลกับเป็นดงจีดาวมีแกียงควากระหนึ่งประสังจะอาจารตะกลักมะเปียหลอมได้ปกตุตื่นลวยกะตึมหัตระแผ่นนั้นดึมกระหนึ่งทาระประตึมสะวัลเบียลวยกะจักดึมหัตระไอหลันดังหัตระแผ่นกนุกนาก็เกรียมกลางลันจารกรามได้ประกหันเล่นเกรียมกลางบวนสางกระตากระจับได้ปกตุตื่นต้มจัดประเกรียมกลางลันจาและดันแกล้ดับเป็นนางบวนสางกระจับกระตังเราในเอปูลปีกุ้มนิงะลมาสะยาเฮลฮึนดะนกปิมโมกะเพปลาปลาวางเสาเรียงมติปรักโมปวิทกำนิงะลมาเล็ดนันนกปิมโมปล่อยนากยอมตะนิงะลมาจองเกลียดลัง
1: ดอนกปิมโมมาเลยงะกันยำกับกุ้งร่งไกลกับบินกันนกประมาจันตัวกุ้งเวียดนามและนันไกลกับบินกลมลายปูลปีกุ้มนิงะลมาเวียดนามเกลตปันทนถอยปอดอบลุ่นน้ำถอยปอดหลอบลุ่นซาบริกในปูลปีกุ้มนิงะลมาซะดูแลด้วยตัวพลกับเพมเจและนันตัวปลุกพลเสาเรียงกำดึงอาหลอบมาเด็กกระยาประกันว่าไปต่อนั้นยมเธอประปลาสปันปลุกพลนายเกียร์งามกระดากกระจายกิรันนากระยอมตั้มดึงอาหลอบมาเกรดลัง
0: ไอปูลกันชัดเกรียมกลางเกรดดับไปนางกระจิกจิมการอตุกันชัดเกรียมกลางเกรดดับไปนางรวยปัดลำเมลันกลงจาร์ตะกลักมก็จริงแกลมต้มปลางหัตระแผ่นเกรียมกลางเกรดดับไปนางลำเมลันกลงและนันงะหระบอลเริงเลยงะย่อหัตระจนห้องเต็มกนวดรูปด้วยหมาประด้วยปูนสางหมาประลำซาเต็นกต้มปลางมอเสตุกนวดรูปด้วยหมาประหน่อมืออัติเรย์มือแกลมต้มปลางนันเมื่อเต็มกนวดรูปต้มปลางกระตอมปลางและหัตระแผ่นเกลไกลรวยบัดลำเมลันกลงหื่นลัดกล้ายาแปะผลเมาไกลอโมจักมังไกลตรุลำไกลรวยบัดลำเมลันกลงกระตอมปลางหัตระน่าจะรวยบัดลำเมลันกลงบีโมไกลดับไปนางโยกควบห้องเกรงฟันด้วยบุญสางหติบบรอมก่อมจริงแกลมตอมปลางตีตึมกระนังประตูกรามแนบเลยยิงประงะกลาซิดรวมได้ไกลดับไปนางกำนุยหมาบร้อได้ไกลตุตื้นลำบรอมตอมปลางกนังประทารกรมจดกตาอาแซมไล่และดันเชิญทิงตากลักมรออิ่มทื่อแกล้ลวยงะหัจจะประเฮินเทาประมลิมรอมโรกะแกลมอักเสาเรียงตากลักทุนตุยโปตัวโปรดนำกะยำปีมลาระแกลมอักนันเอิ่มเทจันเสาเรียงมิทองตึมกนวากรูทารกรเชิญทิงหนึ่งบังหะและดันนักนุยตากลักลำกระดับหนึ่งมรอมโร
1: เลนันตุมกนังทาระประตุมสาฟัลกนังประตุมกรามเดียมเปลยและนำเนื้อบนสร้างบอมจุดชารำกรามดิเฮิมแต่ตุมตามดังลำกระดับดังกระนำเราก็แกลมอักเสาเรียงกริงปลาเสาเรียงดังโอกบแกลมจุดชารำประตุมกรามเดียมเปลยประชินเท่งและดันประทาระแกลเฮิมทอปีมอกแหลกลำง่ายเลมเรา
0: ดักลักมองลำโปรปะโปรปะไอปอเอตาระเสาเรียงลำนันเกียมตอบลูกฮีปอเอตาระเสาเรียงหลักบ่โบเสาเรียงมอยมาตุฮีปอตอนเบต้าจาร์มเราเมาตัวตุ๊กสปันปลุกมโรกริงปลามจริงห้องกระจุยบอยมาตุ๊กเอตาร์และนันปะปลุกตัวนกดุงกราเสาเรียงเมาตรงกุ๊กตุ๊กเออประหะตุ๊กหยับมโรเอง้ากันนันละเมาใส่ตุ๊กนำปลุกหิมากริงปลามจริงและนันนำปลุกนำนกดุงกราปอเสาเรียงหลักตุ๊กกวนไกลตุ๊กหยับ ก็ยวดอันปรบาชิปอสเรียงเกออาจารตาเจงาวตัวมลูกไกลแหลกลานเมืองไกลนั้นกนังพลปรอหล่อมาและนันฟาลเรียงกะกนกนาลักกระเจียมตัวหำกรามลิหัดจำต้นมรดหลอบโลสปันลุยหัดจำลำลุยตึมหัดจำต้นอมอยกุบเกลานลันเกรงปลามจริงบีมกะเกรงปลามจริงบีอิลุยไกลงะกระหำอาระตุยับมรดเกรงปลามจริงมรดในกนกนามหัดจำต้นมรดหลอบลุนำเกไกลเกลียดลังมรดเกรงปลามจริงนกดุมกระปอเสาเรียงมเสื่อมกระตึมหัดอาระและนันดิกตาไกลกระเจียมลังปรอปลาเสาเรียงดักลักกระเซียมกลางหนังจักเสาเรียงลุยงักไกลตุยตัวพลอากาศเสาเรียงห้องโรกุยเรอจาระละมหัดจำจนกวบวิทย์โยตุ่มเปียกกระเงไกลดักกระนางและดันดิหนังตีแม่แหนมเปลยเสาเรียงลำสางเจิมแน่ตาลงลงลันนึกบุญสารทันบิงกับตกแบะรวยเติงแกลมอักเสาเรียงดักลักทุนตุยปอดตอปลุกนำมอมเกาะจริงเยอะลำตึมรวยในสะยาเพลักปรามาปรับดึมตาประเปียตรงตุยงวยมังพิมแซมวาเรียงกะกรามดิตึมนกเฉินทิงรุกเกิมจัดเทรมดึมหัดจับระทารกแร่กรับตาประมอและสะดิกระตังแกลลุยงะ
1: แกลกระยำบังสะแอเพตีแกลมอักเสาเรียงถดในนั่นละกรามดิกระใจกิลันกวบเป็ดนาวเฉินลังดังปอดเสาเรียงและดันชื่นนำฝาดบนซางเปียทอเฮนกับแกลทารกแร่ดิจวนาปรูฟันกิวตีบุญตาโดดุมก่อเสรวยงันโนปิมโมหลักปิมตัววาลสร้างบิมแซมเอลันบุตรก่อสร้างปราเปเมตนกดวงตัวจังปามรุกกับตัวเงวยบุกแลเจแกมแจกมักเตอร์เรียหองเดือบนสร้างลำบุญรูหองดุมนกฮิวชื่นทิงตัวเงวยมารามอชื่นลังดุมดังนาปอสเรียงมอมเดือบนสร้างเฮิมเท่ากับดำเด็กปลากระเด็ดลังและนันรวยแปะปอสเรียงแกลในดาวกนางมาราจิงหัตระชินเทงก็ผ่องปรองะหลอกมารวมก็เพิ่มแต่รูปเซียมลันลาและนันหนักด้วยแอบเพจรูปห้องตัวเงยนำและนันลาตาจิงเงา
2: อันก็เฮิมเท่าที่จางเกอปุ่จิงก็เลยหอยสิงตึงโตขลักหักมากเตะและจางมากมวยซาร์เตะนำมอกแกลอินโนยันติปราวมาเซตตันในจิงอินโนแบบที่จิง
1: มอมจื้อติโนกชื่นลังดังนาบอโดยโอซาลาปราเปเมตวัดบนสร้างเฮิมตากไกลติบนิบนสร้างยวนาปรูวันกิวตังดมสร้างกรมทรงถารกระหม่อมเกวัยบีมแซมดมดังยัวกวัดลามลำไกลติบนิยวนาปรูวันกิวอัดหม่อมเกรเปียมรามอมตังดับพาวิตบีมแซมจังตัวเงวนาชินตังเปียทอเฮนกักไกลแซมจักมังคนักรูถารกระหม่อมยวนาเบียตินัย
3: เ
1: มืองเทากอไซมอร์หงาพลเปียดวงตัวเองเวเรชื่นเปียเทาเฮนกับคณะครูทารกระเมืองดุจยนาบรูฟันกิวกอไซไม่หักอาเกติมีเยอะดมเรศในไม่เป็นปีนแซมฟัลซางปลาแถมนำงาเปียต้องนันละเป็ดวิทดังทั้งทารกระเปียเฮมตากับตัวเองเวกอจางมังตัวเองเวเรชื่นมาเทาสังเฮนกับแกลทารกระดุจยนาบรูฟันกิวเมืองนันขับจางและดังปีนลาดมแกลทารกระจากแซมเมื่อมดิจอยู่แบบไม่อันเสมอคนักครูถัดกระเดิมอยู่หน้าแบบเวียดนามหลายเป็ดสหัสปรมกันอัตมอสะปิมดิงประปิมิตรนั่นละนกเขมตาปรมะถัดกระงามกระเกกันนี้เมื่อมดิจอยู่หน้าปรูวันกิวตีในมดิกระเข้ากับพระมราบามตาปรงามกระเกกันนี้และนันปลุกรำของตัวเองเวรวมก็เพิ่มตาปรมะถัดกระหม่อและลำสุยทนลำกระเดิมด้วยบนซางก็โกดรงแกลมอักบอสเรียงดักลักทนเตยประตอบลุนำซาเอเพมกรัมดิกระเจกิลันชินเทงแกลทารกระหมดิยนาปรูวันเกียวมก็พองชินลังดังบอสเรียงไม่ลักเบนประปีมิตรมฝาชินเทงเบิงสร้างกลุ่มลงปรมาทารกระมดังเบิงทารกระตุกดังบอสเรียงเปียตัวเงวยมอแถมลูหัดจับระชื่อหนึ่งเวเตอร์ตุกหังซาอามายอกนองจังรุมกว่าปามตุกแกลมอักมอปาวิตลูประตูตื่นโดยโอซาแอเพละดาวกันนางดมหัดระปราเชนเทงมอมกรับดิมราจิงหัดระไปหำเดกยาระปราเชนเทงลำวัดบนสร้างลำเรมลานเตนับรุมกว่าเพิ่มตักแกลทารกระเหยนารุมเซระปรมะและนำเดเห็นประกักปาวิตกรรมได้บนสร้างเตนกโป
0: นึกบุญสันทันบิงกับตกแบกรอยกรรมด้วยตรูเยอะทุนทันแหมตัวปอดปลุกนำตัวปอดปลุกจูนัชเรมงหัดแหมไตพังดมสังหระลำสัตว์เลียจารตะลักคลักดิกตังเปราะงะเรากราวิตสังหระอตุแรมแบลมนังยวาเปาะเปราะโตแรมลำทุนแรมเราเมาปวิตลูกไกลตุตื่นเห็นดมเรรุยันไตพัง tì sang ra rùm tô để điệt hoa bàn trắng xạ lì gia chà tật lạc bù dớ phùng nèm tô bập đập lẹ nầm nọ dòa hòn lì chạch mà ra mừng phà tạch sang ra lòng trú gấp bò ở tụ rèm mò con nọ trú nèm tô quỳ hoài sụt ra lẹ đò chạc xa ai nâng bèo dòa cập rộm tô rèm nâng lập lành cờ đá mò tập tùm lẹ khoạch nọt đấm nọ rèm làm ở tụ mò con nọ trú nèm tô bìm xèm bìm đò xa ai cái nhằm chăng mò ở tụ rèm chạy kèm e đập e nàng hên cờ phùng ở đá thôn rèm tuổi bộ tuổi lúc năm tuổi bộ tuổi lúc chú sang ra mà ra màu tuổi tốt sẽ bàn bối mà cho đại một rèm bèo nhấp nâng tràn cờ bọ rồm tô lú ở tụ rèm lọ mò ngạm rau cọ tùm thèm bùi cầm lái e chòa chòa nựm nang lên đàn e làn đòn tuổi e giá hong e nọ prak chòa cờ bọ e bé đoài cài prak
3: đơn vị trường mẫu giáo hoa ban trắng
0: bèo prak cờ thôn rèm rau làm dần tề phàng di chàng cần đoạn rút rèm tô làm sàng ra nào rèm bọ lé cờ kèm tổ rèm cái nhằm đi hên kè thâu làm đoạn tổ rèm ê ngao cần nâng sàng ra lọ cam pha cần đoạn rút rèm tô rìa làm sàng ra lùi ngạ dập bể nung ê ngao ngạm cà vịt sàng ra tổ rèm cần đoạn rút rèm tô lên đàn cần đoạn rút căn làm sàng ra lọ nào rèm bọ nâng thâu cờ bọ ê ngao cần nâng sàng ra lọ mpa rùi cờ phùng nèm tô mạ bọ làm sàng ra nâng lá bà bì miết sang ra ở tụ rèm nâng dòa ai lâu cờ mút thuần rèm rau. Sang ra cửu tòa trần phú át mò ngạm cà lé lúm tà bòa. Sơn ấn sang ra ở tụ rèm lăng prong xèm hình lé. Mò prắc ru mừng xa. Sơ bàn bó ở tụ rèm mò ngạm cà vịt lé trúc xài cài tòa tù ịch lạc prắc. Bích hông nâng sang ra lọ bì lì kèm tòa tù ịch lạc prắc. Bèo dòa cờ bòa bè trường thú lật ấn nâng dòa cờ bòa tù rèm dập nâng tròn.
4: Hôm nay lên trường trung học cơ sở Trần Phú.
0: Thôn Rèm tuổi bộ tuổi lúc năm tuổi bộ tuổi lúc của chú sang ra cư tòa Trần Phú mà ra mọi bé tập bản tốt lọc lúc cho đại một Rèm. Bèo bập ế miết cơ thôn Rèm rào sang ra cộng chừng lẽ ế bù lì gia lô hồng mị ma lên ảnh hạt đáy bèo hơn thao tấm kèm rồm răng dỗ tôm cơ bộ một Rèm. Rù hạt đáy thao mà ra hình tấm kè nằm tạm tàn ế lo cơ một thôn Rèm rào.
4: Xã cũng đã bố
2: trí nguồn kinh phí để
0: bèo bập ế miết cơ thôn Rèm rào cơ nâng bộ sang trẻ xa cộng tình lẽ trạm nạch ngã cơ bọ ngạm rau gra vết sang ra ở tụ rèm làm xa ở rạng này xa lê gia mò bút cơ chùa bọ sang ra làm nâng mò mừng sang ra rùm tòa để điết lòng trúc cơ sang ra cơ tòa cơ dọa nâng xa ca hâm pha lép ra cơ cơ chút bọ sang ra ế ngào cơ nâng lộ bè thèm trường thú nâng cho cơ bọ tổ rèm lui sĩ cơ nâng bọ sang chữ e xa lê gia ở rạng này xa mò bút cơ chùa bọ sang ra dập cơ rèm lâm thôn rèm tuổi bộ tập lúc năm xã ca hâm pa lẽ bạc cắt bèo doa cờ bọ ngạm rau cà vịt sàng ra ở tụ rèm cờ cờ chút bò sàng ra hòng bọ bập ế miết ở tụ rèm lòng trúc cờ cờ đoạn trúc nèm tô đấm sàng ra lâm xã lê già bập ế miết lê chắc bọ mất thôn rèm rau đuôi bộ tập lúc năm tuổi bộ tập lúc chú nấy chừng bọ ngạ dùm phân và lại chặt cờ cờ bọ tô rèm lâm cờ lì nục rau hạt trạm đùng rúp mừng rạ kèm rau lên đàn hạt trạm đùng ở sập lụm đùng rúp chà tạc lắc chừng lẽ tập này là chắc cầm đưa buồn sang lên đàn bình cáp trèm đỉnh làng lẽ bọn là từng tuôm nằm hạt trạm đùng rúp về tay.

0: เฮียนทานภรรยาการกะเกียมบุญปีใหม่ครอบครัวพวกเฮาขอมอบให้ภรรยาเป็นอาหารลาบเพื่อสบายดีปีใหม่สบายดีปีใหม่ขอบใจหลายๆทานทรายทานยิงทานประวัติโออาหารนี่ถือเป็นพิธีพิธานเอาแท้เอาว่าบ่ฮู้ว่าบุญมีมาแต่เวียดนามก็ได้กินอาหารลาบนี่เนาะสมมุติว่าลูกยังมีอยู
1: ่ลูกสาวไปแต่งงานแล้วต้องไปน้ำผัวคุณแม่นางเว้าแนวนั้นลูกสาวมันจะล้มประหลาดเด
2: ้อขอเชิญทานและภรรยาขอบใจทานเชิญทานเขาห้องนั่นพวกเขามีเวียกล้มน้ำกัน
0: เชิญเอื้อยโดยขอโทษเอื้อยนิสัยข่อยมักคิดหลายบุญนี่ข่อยมีแต่ข่อยห่วงแต่ว่ามันบ่มีความสุขบ่ดอกทานภรรยาอย่าห่วงหลายมันหากมีบุญหลายคิดฮอดตอนสองคนอยู่บ้านพวกมันบ่ห่างกันพอเคิงก้าวซ้ำมื้อนั้นเฮากะแย่งเบิ่งสองคนนั้นบ่ฮู้เบื่อโดย
3: Bây giờ cũng đã muộn. Hay đại ca để mai rồi đi ạ?
4: Không được. Đêm nay không về là có chuyện. Công an mà tới, chị nhà sẽ không biết trả lời.

0: มื้ออื่นพวกเขาเดินทาง
1: น้องคิดว่าเฮ็ดอันนี้เพื่อมอบให้ไผบ่คิดว่า

0: ลุงกุ๊กกุ๊กคุมดิบบุญสังและนันบิงกับกับไปเองเรียกบลังหัดดำดวงรูปของไกลเดมังหระไกลมรอดและนันหัดดำดวงอสัปลุ่มดวงรูปจารตะกลักลำหัดดำดวงรูปในมอตมตาผลสนัยกันนังกิดแก่ประดังจารมะประห้องกันนังกรีดลังประสังหรามอารและนันตมจัดจารกระไกลลวยกะประมลิมรมโรคกลุ่มทุ่มลำประมตมจัดต้มกลางหัดดำแผ่นเกลี่ยก้างเกล็ดดับไปนางไกลรวยบัดกำดิมะประเอี่ยมทื่อหัจจะประหืนทอมโรเกิดแกลมอักเสวเรียงตะกละสะแอเพย์ปรับเอียมเวทเกิดแกลมอักเสวเรียงตะกละตื่นตัวปวดตัวปวดนำสะทะเลยาลักเกิดกระตื่นงะปีและสังขระกระตุแรมเปะเมาปลายอลำทนแรมเราผลต้มตาแกลมเรานันสนัยเรย์ปะนันสปันกันนังกิดแก่ประดังจารมะประหังกันนังประสังหรามอาระและนันตมจัดจารกระไกลรวยงะประมลิมรอมโรลำประมตมจัดดงจีกาวทีหัวอันลำตัวเอิงดังกิแองควากิดแก่กันนังประดังจารควาหอยดงยินเจนจารไก่ลังไกลมะประนาวเต็นหกมะประละเมาเติมดงจีนุ้ยตินเวียนลำกันนังกิดแก่ประดังจารควาอตุประกันนังประดังจารพุกบินเนียกตำกแองควาหอยดงยินเจนจารอีนยนบุญยะกแองควากนังพระสังเจ้าจาร
1: กนังพระสังรำอาและดำตมยศจาระระในเกรดลังใส่ปอดและตัวกุญจุสปันนกตมยศหองไอเป็กกุญจุสปันในปอจวดได้รำระและนันไอเป็กลอบรสปันในปอปะไอตัวคนอาจุนแนมโตเริ่มลานิกาวกนังพระสังรำอาและดำตมยศจาระเลงไอจักแกลปายัวกระดับหนึ่งริมรอมโรยับสังระปายัวกระดับหนึ่งเราอย่าไปรำอาอย่าตัวของพระตมยศใส่ตัวกุญจุสังระ

0: ลทุนแลตาลีลาวก็นองตุมกว่าแสบไม้เต็มเดียมออกไหลติดดีกยารมกบกลุ่มประกักกับรูกับไม้เต็มเดียกนับใหญ่ดมกว่าแสบไม้เต็มอดรูปรักลายจีและประจานและดันหล่อมกบกลุ่มประกักตึงเวรูไม้เต็มกนับใหญ่เห็นเอกาวทุนลานมอและหลับลุยโยไม้เต็มเดียมดถกุมลำไม่ปุ่มกบกลุ่มประกักและดันมอและให้มาปลุกตะปันเกิดไม้เต็มเดียมหมดจันปรักมามอมาประเกดได้ห้องนอกเกมตัวไอแกลปรัก
1: chị em luôn thấu hiểu nhau
0: mai tay tì này trù bàm bết mà mỏ prake đại ố mai tay em điệt lại tiếp điệt cái giả rô cả mai tay cả nập nhà bị hợp gàm xe rạc lại tết lan mgram điệt lại tiếp ta mỏ gọi xe rùi bết xe tù hệ lọc prak đà bẻ hên rô bè chàn bằng xa trô của tòa thun mà mỏ mỏ prake đại ố có dọa năn kè hệ gồm góp hợp tặng mai tay mỏ kè xe rạc chấp lại năn kè hệ tiếp điệt cái giả hên เลยงะแกลยมเธอปิมลิฮัจามินนักมาปรากริ่งด้วยโยเบะไปหับรื้อไหลกับแกลบุญกันนับกับจับรังมอลูโนปิมโมตุมกราปรากนะดูบัมเป็ดมดิกยาปรากนะมอมกอมจีงมเสสีดมตาปราเลยงะสับวาโฮมตะเกิมเกียดมเกรียมมอมกอมจีงนานาวห้องปับลูฮิปุลเกียดมเกรียมห้องไอ้น้อยเป็ดใส่แกลปรักดูกระเซตุฮิมับลูกกระเซมาเต็มเดียจานดิกยาปรากนะเลยงะอัมตาประเดียดมรสปันมังหัดระประสากจุสาตปันไอปูลปีกุมพมเนียสะแอญยวลมก่อมจิโนปิโมโรงอิโมนามได้และนันปลาณาโซโรงหลัดมรายโนปิโมวารปลามจิงรุมดังติดลงหางลำแอมกวบเป็ดดูกะไม่เต็มเดียกะนับใหญ่มก่อมกราประกนวะไกลติมตาไอเงากะนั้นไอปูลปีกุมพมเนียสะแอญยวลมกวบพังกะนังปรักบรายจานกำด้วยกะนับใหญ่รังกะกอแสบุญกะนับเกี่ยมบุญกะนับจานไอเบกะจูบลดลอยไกลใหม่ตัวเหกหลักปรักไปหำดีกะยารปรักกันวะ
1: ดมปรักกะมั่งตะกนุกนานั่นเห็นไอผมไม่ได้มอลักไกลกอมจิงดีกะยาระลำปึกสร้างลำไกลติงอยู่ตกตั้งบังหัว
0: บิมลิฮัจามินเล็กมาพร้อเอามาหยอกกับน้องสาวรวยสามล้านตุยงะตุจิงโอเบดาดังมึงตุ้มนุบิมมอมาพร้อเดียดพมเนียช่องฮะกาวแกลแหลดลานมึงอาแซมไลโปดมแกลบิมลินันบริมอปะงะลุนกตีตุมบะลุบวนลำจาระตักลักเตอมอแกลดูฮัจามดีกยาระปรกนวะประกักและดันมอแกลดาวกันนางบ่มดื่มกันมาเต็มเดียอมอยกนำดีกยาระปรกนอกระจับรังกะกอใส่โปดดุจโอเบตาละดุมกวบกรัมดิบวนสามเรือดีกยาระนั่นจริงปรงะยมพันดุมกวบเราะแกลบูนกระนับกระจับรังหัดดับดวงรูปไล่กับหัดดับพร้อมเราะแกลบูนกระนับกระจับรังมังระแกลมเราและดันหัดดับดวงสับลุดดวงรูปตักลักหลันในรอยและตับในไหลจักกำเทือกบนสร้างและดันบิงกับเตรียมดิ่งหลังและบันเดตมตุ้มลำหัดดับดวงรูปไปได้